0: ไอ้กูฟ้าฟักจีลฮอบดุมฮุมไห้ฮันนี่เล่านาตาหงินสิงถัดนอกดิ้งอดังบกามีที่นินฮัสุกไฟเลอินวงทิ้งลิมีเองไงป่วยมัวจูลเอ็มเอ็มเนี่ยจูงันนอจนนัดนาไอ้หงตาหลังตาไฮอินสิงถัดนอกอันอลสัมจูลบกันเนี่ยไอ้ซุงเลกูไฮหินหิงอังนัดนาอันเล่าเนี่ยไอ้ท่าตัวไฮไลอันเล่าอมจนจินจาไวตีสอินไว้เอาลุ่มหลักเนี่ยฮันฮินัดนาเลอาซิมต้มใส่เฮตาร์ลังไอเดฮันฮินัดนาฮิอันจันเตียร์ไลจุนอันนาเอชิดเบกเบกโนอาอามีรุกจัวอันนาเอชิดโนฮิอาจูลติงคุณอาคอมทิลเทียไงยันวิเปิร์ดันไตตีสีอันนัดนาฮงินลังสุกดานฮิชิดเทเลมูเทียดิ่งินอาฮงอุ่มหลักานัดนาฮงินลังดานาอินทอกฮินเปิร์ดันไตตีสอินโวยเอ็นทีเอชิดเทียดันดิ่งอากิปะก้อยเมตินเฮชเลติฮันฮอดลายาฮันนี่ยาอินทอกาทิเซนสุกฮันนี่เซนดุกอินวงเลฮันนี่ดองดิเรลฮันนี่ริเซลเฮอเซนดุกนิลวินอเซนดังดิงเลมันเนบาวริมินนิกลาวเลบาวินนิกลาวิน
1: ฮันโอเลตุยนซิงดากุลเลมินิตซอมเนฮงกินโตกิตอนินเตลสุยนาฮุนเซอิซังดิงาเคเมราเลนส์กลาสเตลลาวเตโตกิไซทุกุปชิกซะคูบุเชลากิปานินางายเคดี

0: ทิ้งมุนหกไอเดหอนทัดโนเลยเละไอนุ่มน้ำมุนมุนาไอโรหลักเลยหินไอจูบลุงเละวุ่นหายหินนัสตะกินไอซอยเซลาจุนอินทุกคมฮาร์ซาไอติหลักอันนี้อปนีน่าบูรุกอินทลักเลงไอมุนหกเดหอนหายอันมุนพาเละกรีนเฮาส์แก๊สบูรุกอปุงาหินโคเวลอสุลุเมลบากะคลิปุยเล่เจ็กตาอาศุปุงอันนี้อปทุมนาบูรุกสุปอร์เจรับบอร์พลาสติกส์ทัลโลไฮนุยโซลาเอโรพาบูรุกอาศุกซีตาฮิฮินกรีนเฮาส์แก๊สบูรุกทัลโลอาศุกตัมพาบกอันนี้อปลีนาหนุยปิลสุปอร์เจมุนนกากบเคมิคัลส์เอทีไฮฮินนุยอันสุปอร์เจบากะฮิงเคมิคัลส์เลยหินปิลอันทกทิลริมสิตักตักสุบกอันนี้อปังานาดัสบินาแบคทีเรียอินเซ็กส์ฮิงไอดัสบินาทาวอันโนเลทิลริงหลักไฮฮีบุฟากโดกานาวุงกูลาไอเทงากบหลักไฮอันนี้หิงหายอันทกหินฟูดพอยซอนิงตั้มตักอสุกามีริมริเซลนาอสุกซีดอันนี้ปรุกนาอินดัสทรียาเคมิคัลอินดัสทรียาอันทกาอันทิลอินทลาดกเคมิคัลจิรันรันฮีเอตุยฟากนาอาหุงลูตามีริมริเซลนาอสุกซีดเอลบากะตุยาเจงงาหายคอมันอันโทลาเอ็มเอ็มอันนี้ตัวหินอาศอฟดานดิงจุกเอ็นนอกไอติอาปะขัดนาหุ่นนกสุขมนฝากไทยกอร์เล่ไอฝากเจ้าโลไฮรันนุงเอกเล่ดังดังไฮฮีอันมนไทยนาดิงินขุรปะขัดเดฮอนอชาอาปะนีนารีไซคลิงเลขามังตะโลพลาสติกซีเล่ทีร์มังตะโลตั้มตักไฮฮีRecycle thay ani lein Hing til si hai hi Pei hon el lovin A recycle thay tu hai kuta Pek acha Apa thum na Thum no in chok chung changa Boruk environment Support che lo na chi In chok ding ani Apa li na landfill Hitaka hin a til umzi tak cho Mun nok remote areas AT anole ฟินรีลปะขะตามุนนกไปฮอนอันนี้ปังานา biological reprocessing ฮีจีจูมีริมเอกไฮคมฮีทลายสูงน้ามังลักแก๊สจิขัดอันนี้อัจฉริยะจูเลเลติงอันมังอาฮิงรันนุงเอกเล่เอกดังดังไฮทลายเล่บูตาดิงาทิลทาปะขะอันนี้เลนAmang dan tim tum in la chang ati. Atop taka dingin. Mishim shing na tam tak hi. Ay fim kurno lay hin ay chan taa. Philippine sakom. Harsat na antok na sahle ani. Chun tulay boru kom hi. Greenhouse effect le. Global warming lane lumting apan paya. Nat na shri chano tak tak an leng bok baka.บูรุกริมอินดิกตักคมเอฮีพักตโนติงอันนี้ฮิงโปโปฮีอิมโปรเปอร์เวสเมเนจเมนต์เลยอันนี้เวสรีดักซัน
1: อากาศวันนี้จะจันปูดินซิงดักกี้ต์ฮงกิงดิงอหิตกิตอนินเดลี่คิปันลักซอนสมัชชาร์ปราบัตอินังไอดิงอดักยันเลมินิตซอมเลงาอินเดลิคิปันลักซอนมานิวซินอังกฤษง่ายแค่อินดักยันเลมินิตซอมทุ่มห้องกินเซียงอินชิลองคิปันลักซอนนอร์ทีสนิวส์เตะบ้านบ้านอินอินง่ายแค่ดิ้ง
2: เรื่องนี้ตับดิอากาศวันนี้อิมฟัลฮาวจิกอายุคิปุ่งนิพันธ์ตารีเจลีดักยิริเลดาสมัชชาร์ปราบัตมอร์นิ่งนิวส์มาดีชิลองดักยิริเลดาอวังนงพกลมทุ่งกิปาวมาทั้งวันนี้ตับดิรัสี
3: Namaskar, Akashvani se samaj

0: ทอกกะรินบกเสียไทยปะต้มสูนกะทะกากะทอเป็ดตราตราหลักตู้เจน
1: อันเลตูหินนังอิทาเลวชาตระนอบกเสียอินาวไฮนังทลักไทยดิ้งเจอนุมตาม
0: กันาวไฮกะทลักไทยดิ้งเจอนุมตาจุประกันการจูบพิรตักปากะวางโดยทลักตะกินอเมทีสันเลยอเมทลักตูดึงนาวปัสสลปนิกันเนอนาวปังเลมหลักจูอินจุกหลักหลอตะดาลรกตะการเทมติรจงตะนม
1: จุงไฮบากะจุนไอโปรแกรมลงไงสตูไฮโกละชิลเบลซาจูลิชิดไฮอิมชิลเปกไทยดึง
0: สิลเทย ทีรสุธิอัตคบเปลาตูปกมแต่ตูตานงาโลสุดสุดสิงหายเละอลาหุงสุดดิงหายกอละคมอินจานุมกันเนจูการจานุมตักจุทีรสุธิโคสักนดิงเงินอัตชาตูตานงาสุดดิงหายเลมจุนหาดัมเดวันสุดท้ายดึงอันิตีกษิตาเมจินไอติอโคลโมอหิอัตมตาจงหายมังจุนอนโนนาอปูเมติอชิจับนั่นเป็นคมอิเล็กทริกามังเคียนตากเลยินตัวอินเคียนจุกทอดรอกดึงจุกกันโนมาจุกกามิตินาได้ตากโนเลนก็ทอดไทยโนอาเมนนัลเดวเดวาสุดท้ายนะหุ่นดึงหาดัมเดวาตาเอ็นี่ในบุกลุลุลาเอ็นโนสุรยาเอ็นโนเตลค่ะนิตาลวินโคลินเอ็นโนเทย์ตะวงเลยินถ้าเดวาทอดึงจนการไม่ปุยหายการปุยต่อและนิจูเคละฮีทีร์สุอาไม่ปุยเลอินดอร์ดึงอาทีร์สุดึงสุดดึงเรื่องหายสุการจานุตักจุลุงอินฟูละงายินกษิตาจูลุงอินฟูละงายตีกษิตนะสันตักจุมิปุยแลนดอร์ตัวเนี่ยมิตั้มตักเละมิเชมิไอเมลดังลำอังบกในลุงริเลไองายตัวนายดังลำเซงจูเลจันนันริดึงอาทิตย์สุดดึงอันเซมตระวันในจุนลุงริลินพูดว่าอัตเชนินอิเทมตินมึงอินปากันตาอัตเชนินอิเทมนาตินมึงใส่เซลันตาอิติตักนาตินมึงใส่เซลันตาจู่หายปูคมเดือดเจ้าตะกายอัตชานอันติเลก็เล่าชินนออันเนโมจู่เลยจุนมึงไงเทมรกข้อให้ทอนอกให้ติติอาอินโฮมมากาดอเทเดว่าทางนี้ทีร์สูอุ้มเจดิ้งตะกาเกมอ่านทกากะโลเชดดันจน
1: ลอมอมคุเปลผู้สังคุกินหิมิตุมรูทีร์สุดจึงตาสูงกุจอมไทยตัวนี้บ้ากะปะกะอินเจนลาวบอลไทยเอ็นตันทลักตะกันเนกันลอมคุเปลเจ
0: โอเคผมกะลอมเนี่ย
2: สังลามสลุลามพลา

คงฟุกรีเลอินโรลินตุดโลอินนุยไว้ขัดอันตุกาบุจีอันคลากงาลเปียสูนิทลากาสักขอบอันผูกอันนาละกาวเปียงสมปลีเจ็ดอันในอันนี้ตุกลา

0: ีนาเทยนี่จูค่ะค่าเลยคันแอนตีเนทัลเช็คอัพค่ะนาวไปลายะด็อกเตอร์ปันค่ะอปอยโมซูลาซูเอลเคลานูอินนาวเลียทีนาอตุคีอินเฟคชันเลยดามนักกีคมคันในริลไกตะค่ะมอค่ะอินเฟคชันเลยคมคันอมเทยาไฟตกโนเลยดามไอติค่ะมออันฟังรุมังไฮไฟตกโนเลยดามินอนาวเนโซจาร์จอวทินเอลเทมอทะคัดทันนุงอดามอีอีมันอินเฟคชันอุมาอินเฟคชันคันมิชิมไอซุงจูออร์แกนสติชันชันมอค่ะอินเฟคชันคันออร์แกนสปะคัดคาวะเทมาอวะเทมาคันนันเทมกายาคะเลหันทินไฮฮุงทุงเทยจุนนักกีคันไอชิลบอกไอรอนฟักดิงไอติค่ะมอทิเซนโลมตะลูเอนิเมียคะเลคันนูทีนานลุงเทบอกะนูนนาวเฮในจุนทิเซนจูอปูดเงยเงยมอทิเซนจูอิงซามันยาสุกดิ่งนูนทิเซนเอาเนยลมตะลวนยจุนจูคาทิเซนสุค่ะอามาตาดิ่งจุนลมเตียสุคมค่ะตั้มเดียวหงนิเทียนตะจูคาเลคันสกไอติหายมอคังขาหงันลุงเตียเทียคาเลคันนูคาทีนาอตุกเทียนิจู
1: อันนี้ไงนูอินนาวอปายเยลค่ะอันนี้เนาะอาเพียงสูงอ่ะอาไปสูงโป๊โป๊ข้าลำตรงอ่ะรอตรงโป๊โป๊เลยอันในหุ่นจะนักหันอามาอาเทโตระเทนัดทุ่นนั่นเองจมว่าระเทเลยอ่ะฝาดิ้งชาไฮนอเลยดำดอยไฮเอ็นกอลนัดชาไฮดำดอยไฮนัดสตักินฟานอสินละก็อาเทโตจะนักอารมณ์เวียงเทนัดดิ้งเลยอามาอันเอ็นกอลเทน่าอุมานูนาวจุงอาทีอัดลมเทดานดิ้งจุนฟิล์มคุรุตกาทอดิ้งจูเลยปุยโมไฮค่ะชัตกาไอซุยปุยโมเนี่ยอันเล่นูชิเซลตะกาอมเทนะดิ่งเอโมชันนลสปอร์ตไอติมอลุงริลไงตัวนะติงปังลุงริลสุเคลติงปังฮิฮิช่างปุยนะฮิอิงนำไปตาอินลาช่างอ่ะตา
0: อันนี้ไงฮิฮิเอโมชันนลสปอร์ตไอติมอลุงริลช่างปุยนะลุงริลติงไอติอ่ะปุยโมเอ็มเอ็มอันนี้ตัวไล่บิ๊กตะกินโพสต์เปิร์ตัมดิเพรสชันมออันลาร์เอ็มเอ็มฮิไอชิตอลกริงฮิฮิหุนอาตุงันนี่ละกันนี่จูนูนนาวหุงในเจ้าตาโมอาปายดิ้งหุนสุงโป้โป้หุงปายะนาวจูดัมเลริเซลตะกินหุงในตาค่ะข้าหุนขันนูขันอปอยโมเอ็มเอ็มลุงเรลตีงาช่างปุยนาฮิฮินูตาดิ้งเอลเจ้าวันนี้อาปัสสลตาดิ้งคอมินอสุงเล็กกูหายตาดิ้งคอมินอปอยโมวงันนี่จูค่ะข้าสุงกูไอช่างรู้ละไงยะAssansu nu ka nau nei masatak na khomalo ni thei mo chuchun nu ta ding chun kha po po ha thil thara hung ni ven ta chu thil thar ala tong ngai dear lo mo aman thoka suk pakhat ahung um ve ta mo phurna pakhat hung nei ve ta kha kha amo phurna kha mi then tam tak chun ngai tu na po po sengin an ngai tu a mo an ngai tu na sa talulei khan postpartum depression ti dam khong umve lakani chu su el khela now te anin angwong no ni chu a then chu zan in lo top chap char char zal num lo mo a then chu in ngik ngat ngat a then chu pom char char ngai kakha huna khan abik takin pa apasalina thoding shilin la pa khan asira in nar bur bur low in sin la chu nu chun zuk pe thuk to pel la num ding ani chu mo kakha le khan pasal hain an shi dinga tha chu anu mei chun angai tu na kha atam talu ding kha huna khan tul lo thil tam tak kho mangai tu ding apasal kol no chu in zot na ding ani no mo kakha le khan apasal khananu mein angai tu na hai alungrila apai hai kha anzo theina ding na pasal kha umro se
1: in hong ve
0: o in hong sin la mo chu in hongel chau khom khani no ni chu mi then tam tak chu a chung anga ngai tu chu mo asoi sel zonga athil shil
1: kim zonga
0: o kha khalo la khan um thaka ni chu mon pasal hai khang khani lowin soi sel lowin mo
1: ngai
0: kha tu ni phot ro seชัดตะกินง่ายทางอ่ะตาช่างปุยง่ายนะนาวเตอซุนดาเข็งง่ายเลยเราเข็งเบสินละอันนุ่มไม่ค่ะลุงริละไปตั้มตะกันเองอันนาวเนี่ยนะอาเบคอมละดำเราโม่ข้างหายขันช่างปุยสินละอันนุ่มไม่ค่ะอิทโทชัยโม่อีเฟลอีนาวเอ็นกอลดานฮีกะลอมปุยทิ้งตะกินเอ็นกอลเทียที่ที่อาลุงริลจีงาปั๊มไอเดียลดีโม่โจวพูดค่ะอินโจวตูค่ะง่ายเวนิจูมิชิมจุนอินปากไอ้ลมเสงาโมอบิกินไม่เล่มจุนไอ้ลมมันนี่จุ
1: นอันพัสดุฮานัน